0: ตอนที่นำมือเจมลงออกสั่งสื่อหัวจัวหลังแต่เป็ดตัวตัวมือสั่งสื่อใจชายาหลายตัวยา
1: เนี่ยในทุกนายหัวจัวยาตัวรุ่นทงแบงเปิมเรียวยุสังวิทย์ไปยานาอยู่เมื่อสั่งไล่สั่งเสียจริกจัวเดกริสยาตัวรุ่นสันเดย์ยาตะกี้ยาลนาชาวสั่งจริกเสียยาตัวนุ่มวันเดตันเดนายุสันตุฟันดาวสั่งจริกจียาตัวรุ่นทงพรีสเปย์ยาฉันตุนจียาตัวนุ่นนอสั่งจริกนั่งกอยี่เดกริสยาตัวรุ่นทงสินเนย์อยู่เมื่อจัวล้อสั่งจริกเป๊ะจุเป๊ะยอดตรวจเจนแคมบราอยู่จัวมั่วจัวล้อเทียอยู่ล้านนาสัตว์สลิโกจัวยอดลุงจงฮาวบ้าอยู่ล้านนาสัตว์สลิโกเปล่าเนื่องจากอินเดียและออสเตรเลียก็ปลดล็อกชาติออสเตรเลียอเมริกาอินเดียและออสเตรเลียก็ปลดล็อกตัวเชียร์อีปวดตัวชีกิบยอดจัวอีดูแล้วสุรก็ปตอลุงก็เป็นบ้าเทศจะอสตานี่ไทยเทอีดูแล้วสุริยานุนก็ปตอลีก็เสียอีปัวออดงเนี่ยยาลาเรนเนชั่นนักตาลลอยสัตว์สุขจัวที่เนี่ยสุขหลงยอดโดนดูสัตว์จัวสิจุบเรนดาเน
0: าะยาลิชดาจิมตอมหลงสัตว์สุขจัวตาลามันเดยาลิโนยอยากใช้ยาชัวหายเตียชัวรงปุ่มพังโผล่เนื้อตรงรงจังวิยาตะกายาตัวใส่หงก็ชัวรงเดียยาเถอะ
2: จับตัวด้วย
3: เออกูตัวเดียเดียกูตัวเขียวก็กูอยู่มัวตุ้ดก็เนื้อต่อกูเนอะนุ่งตื้อกูตลอดกูอยู่เจ้าก็หลังถ้ากูเนาะก็อย่าจุดจ่อลูกตะกุนนะอาเตียก็อย่าเนาะตะกุเสือ
2: วันนี้กูอย่าเนาะตะก้อตุ้เพ่ง

เดี๋ยวนะจังแต่เจอตอนนี้จงเด็กสิกินจาวัตุกงเชียนเราต้องจวดทริสเรนนั่นเดี๋ยวเราอยากมองโปรแกรมเนี่ยเราต้องจวดทริสเรนเจอจัตุกงเชียนเดี๋ยวเราหายหลอนจาวัตุกงเชียนตอนนี้เดี๋ยวเราละเราอยากที่นู้นแต่ฉันจังวัตุกงเชียนเราต้องจวดทริสเรนมองโปรแกรมเนาะเจอเนี่ยเดี๋ยวตัวกงเตชิตาเอจีเอ็มมีทีล้อเนี่ยตอนเดี๋ยวเฉยย้อนนึกว่าอีวูฟสตรีทใครจะเบ่งเป็นสุดใจชี้เจ้าเนี่ยเราถนุตีก็เอาลูกจ่อหรือเช้าเส้นนึกว่าเราสูบเสียหายจ่อเท่าโดยยาฉันสอนเดินนะไอ้ท่านได้ตัวเจ้าเทียบไปยาชิตาแกเชื่อชาลล้อนแต่สัตว์จ่อหน้าเชื่อลูกต้องต่างเตยจ่อเหมือนตรงนี้จ่าเทียชิตาเรียนแต่ก็ซื้อสังชาเชียงนอเลยก็สายจุดเสียจ่อเชียตัวมองโปรแกรมนั้นโดนหน่อเทียหน่อยก่อนเนี่ยจงอย่าสิกิจเจ้าว่าตุกุเชียเนี่ยโตสัตว์จวดชิบุเซหน่อยเนี่ยโตไปรู้สังหน่อยก่อนเนี่ยหอตัวกงเกชลาตอนหุ่นดาวเทียหน่อยไปยุ่งมาเกชิถารอตอนหุ่นน้อโอ้ฟันสุเยียนอนหุ่นดาวน่ะเอเจอชาติเราสัตว์ต้องจวนเราเทียกูเราตู้ส่งเดินไปสิจัดตอนนี้เทียติสีมาสัตว์ต้องหัวจีวัวหัวลื่นได้เจ็ดได้ชิดตัวชาติตอนนี้อย่างนี้ตัวใส่คอมมิชชั่นเราชาเจ้านี่ตัวเราเขาตัวเต่าลิเชอร์เราเทียเออฮะตัวปลาเต่าจีเทียเสือดูหันเหยียดตรงนี้จ่าเทียฮะปุ่มว่าจะตู้กงเชียเชียเที่ยวเจ็บผมว่าจ่อว่าตู้ชายหลัวอย่าตัวเขียรู้สึกต้องจวดรังสีมันตอนเต้เนาะเอก็หอบแม่งตอนเต้ก็ซึ่งสัตว์ตัวจอบฟันเนี่ยเลยอย่าจ่อชายหลัวเที่ยวตู้หลัวเลยอย่าจ่อว่าเงี้ยเงี้ยสัตว์ต้องจวดนะเที่ยวก็เป้าหลุมมองแม่งเที่ยวเป้าหลวงมีหรือเต่าเล่าเลยอิงลิมินจีจ่อเต่าเอก็ที่ตัวหลับนอนไปจ่อเกียร์เขาหลับนอนไปเขาตัวชายเนี่ยเที่ยวเขาว่าจ่อตู้ชายจัดตอนหนึ่งก็นั่นเราขอตัวทรายได้ก่อจัดตื้อนอที่ชิมายอเป้ตุ๊กชั่นตอนเราลุยลีที่หนึ่งเก่าเราเจอตุ๊กปีเราเจอในตุ๊กจีมอนตุ๊กตัวเก่าหรือเจชิปากาหรือจ่าย้อนเราทอดเจ้าเนี่ยตัวกงแต่ฉลาดรอดตอนนู้นตีก่ออลุจวดเหลือซึ่งก่อเจ้าเชี่ยวจวดเท่าฉันสอตอนนู้นสัตว์ได้แต่เชียงยอกูเชียงยอเนี่ยหนึ่งก่ออีวูฟสตรีทใครก็เป็นสัตว์ที่เจ้าตัวลุเชียนเดาทอดเจ้าเนี่ยเต้อดจนนั่นเดา

可以，你别对动了，一下怕清，我过不透屋了。一连那把地又木给了，这都都别叫都公屋，还说东家伢着他给那，一家来白露时候去了，热热热了，为的就莫都公些将这被到地头了的，地什么时节，我是要他这我。ก็จะเนี่ยจะสีมูตะเกตือละมูกามูกามูชีเกนักกันยังรงก็จะยีคงชีตัวเอกก็ฉะเดินยาเดียดจุดถึงเอมาชิงยีดัวหรือลู่ลีเปียยาลีตินหูนุนอเท่ากับฉะเดินนักกันยังรง